0: โล่รวยโล่รวยโล่รวยโล่รวยโล่รวยโล่รวยโล่รวยโล
1: ่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอโล่เอ